เพราะปัญหาขัดแย้งตำแหน่งดังท่านจึงตัดปัญหาเลยต้องลาออกอย่าขอบอกกับญาติมิตร

โบราณว่าสีเทาก็ยอมพลาดแล้วนักพลาดก็ต้องยอมครั้งกลอนทั้งลายสุนทรภูผู้กวีปรีชาชาย